0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: 3ZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าหนีความจริงอย่าทิ่มความฝันอย่าใส่ชีวิตไปวันๆอย่าหักกันตอนที่หมดเวลา
1: สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านเนาะกับพบกับข้าพเจ้าคำใสและบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยกับมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ตรงกับวันที่5ของเดือนกันยาปี2026เดือน September เอาเดือน9เข้ามาแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะและการมื้อสำคัญสำหรับชาวออสเตรเลียเนาะที่จะมีขึ้นในมื้ออื่นนี่ก็คือวันพ่อเนาะวันสลองวันพ่อหรือว่า Father's Day กาดังนั้นกาพวกข้าพเจ้าในนามผู้จัดทำรายการก็ถือโอกาสนี้อวยใส่ให้บรรดาผู้ที่เป็นพ่อทั้งหลายเนาะบ่เป็นพ่อเป็นพ่อตู้แม่นายพ่อปู่แม่ย่าอย่างกันอันนั้นเนาะกาขอให้มีความสุขเนาะเป็นโฮมโพมใส่แก่ลูกหลานต่อไปเนาะตุ้มลูกตุ้มเต้าต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะบ่ให้เจ็บให้เป็นให้ทุกข์ให้โศกโรคภัยเนาะก็ Happy Father's Day สำหรับมืออื่นนี่เนาะก็อาจจะซุมแซวกินข้าวกับลูกกับเต้าบอหรือว่าแล้วแต่เนาะโอกาสบางทีก็บางคนก็เฮ็ดก่อนหรือว่าเฮ็ดรุ่นเนาะแล้วแต่เนาะแต่ว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือวันฉลองเพิ่นสำหรับชาวออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะวันพ่ออันนั้นก็เป็นวันสำคัญของบรรดาลูกๆแต่อย่างใดก็ดีเนาะก็บ่แม่นให้พวกลูกเต้าก็บ่อยากให้ความสำคัญแต่เฉพาะแต่มื้ออื่นนี่เท่านั้นเนาะก็มื้อใดก็ให้มีเป็นมื้อวันพ่อตลอดไปก็ดีเนาะเพราะว่าให้พ่อหันอยู่ในใจของลูกเต้าตลอดไปนั่นแหละเนาะเป็นยังไงเนาะอากาศมื้อนี้หนาวเย็นบ่ท่านผู้ฟังฝนตกบ่อยู่ทั้งเทศบ้านพวกอันฐานก็ได้แถวบ้านนี่ฝนตกตลอดแล้วก็กรมอุตุนิยมเพิ่นบอกว่าอาทิตย์นี้นี่ก็สิมีฝนตกหลายมื้ออยู่เนาะแต่กันยังสิมีหลายมื้ออยู่อังอุณหภูมิหันฮอด13 14แม่หยังสิก็ถือว่าหนาวเย็นเนาะกันยังสิมีหนาวมาเติมอีกก็ให้รักษาสุขภาพกันเนาะท่านผู้ฟังใดอันนี้ก็คืออันนี้ฤดูใหม่ฤดูใบไม้ปงเนาะหาก็ก้าวเข้ามาได้5มื้อเนาะมื้อนี้วันที่5 5มื้อเท่านั้นก็เป็นจังได๋เนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่เป็นโรคภูมิแพ้เนาะละอองฝุ่นอย่างสิเนาะเฮฟีเวอร์นี่ก็หนักหน่วงอยู่บ่หรือว่าแนวใดเนาะรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะสําหรับข้าพเจ้าเองก็หนักพอสมควรอยู่บ่จักจามบ่จักไอบ่จักคันหูคันตานี่ก็อันเฮฟีเวอร์เนาะก็ได้ระมัดระวังไปก็พยายามใส่หน้ากากอนามัยก็ซอยแดดพาลูกพาหลานเป็นอย่างสิก็ได้ใส่หน้ากากอนามัยใส่มาสก์ออกไปนี่ก็ซอยได้ระดับหนึ่งยังได้ก็ดีก็เห็นให้ได้เนาะเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็พยายามเฮ็ดให้มันทุเลาบรรเทาลงดีกว่าแล้วก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องเฮฟีเวอร์เรื่องอากาศนี่แล้วก็เนาะทางรัฐเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าคือฤดูเฮฟีเวอร์นี่แหละกําลังมีขึ้นเด่นอยู่ในระยะนี้นี่ก็ทั้งโดยเฉพาะก็ทั้งองค์การambulance victoria เป็นองค์การที่ว่ารถโรงพยาบาลท่าน ambulance ท่านเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมแล้วก็ให้พยายามโดยเฉพาะก็มีแผนการเนาะสําหรับผู้ที่ว่าเป็นหอบหืดอันนี้ก็ให้ระมัดระวังโดยตรงเนาะเพราะว่าทางท่านเดลอัมสตรองซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนาะรับผิดชอบเรื่องการองค์การสุขเสริญนี่ก็ได้ออกมาว่าการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเนาะมันก็สิเป็นบาดก้าวสําคัญสําหรับผู้คนที่ว่าเป็นหอบหืดเพราะว่าสิเป็นอายุสําใดก็ตามเนาะว่าสิยังหนุ่มยังน้อยบ่หรือว่าสิมีอายุตายมีหยังก็ตามแต่ว่าอันนี้นี่เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าถึงชีวิตได้หั่นน่ะแต่ว่าเป็นอันนี้ถ้าว่าบ่เตรียมพร้อมหรือว่าบ่ระมัดระวังเนาะว่าอาจจะเฮ็ดให้เสียชีวิตไปนําได้ดังนั้นเพิ่นก็ออกให้มาแม่เตรียมพร้อมว่ามันจะมีมีหยังขึ้นมาเนาะก็ได้มีการวางแผนมีหยังคักแน่บ่ว่าจะเป็นมีหยังมากระตุ้นหั่นแหละมันก็มาเสริมถึงเนาะผู้ที่ว่าเป็นหอบหืดอยู่แล้วก็สิแหละมีฝุ่นละอองเข้ามาบ่หรือว่าฝุ่นอื่นๆเนาะละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นฝุ่นต่างๆหรือว่าแม่นแต่มลพิษแม่นหยังแต่ว่าคือมื้อนี้นี่แหละเพิ่นก็ยังว่าว่ามาตึมอีกว่ามันมีทันเดอร์สตอร์มหมายความว่ามีมีฟ้าห้องฟ้าผ่าเนาะฝุ่นอันนั้นก็ให้พยายามอยู่ในเฮือนอยู่ทางในบ้านแม่นหยังซี่นะบ่อยากให้ออกไปเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบเนาะบ่ว่าจะเป็นนี่แหละอยู่อันอื่นก็ให้ระมัดระวังบ่ว่าจะเป็นมันเป็นมันหยังมันออกเน่ามันออกเห็ดออกมันหยังซิเนาะมันเป็นตัวไห้บ่หรือว่าขี้ฝุ่นหรือว่าอาจจะเป็นควันไฟเนาะก็ได้หรือว่าแม้นแต่กระทั่งเวลากินแก๊สที่ว่าเฮาหัวอยู่ครัวกินนี่นะมันก็อาจจะอันมาเฮ็ดให้อากาศนั้นน่ะเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะกับสภาพที่เป็นอยู่นั้นดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเนาะเพิ่นว่าให้มีความใจใจแหละเนาะแต่ว่าอันว่าอาการโดยเฉพาะกายใส่เนาะหายใจหันใจฮอดๆมันหยังเสียงฮอดๆมันหยังสิหรือว่าหันใจบ่อิ่มบ่เต็มบ่หรือว่าไอแห้งบ่หรือว่าเจ็บอันน่ะอึกหรือว่าแน่นน่ะอึกมันหยังสินะก็ให้ห้องหมายเลขสุขเสริญโลดเนาะหรือว่า Triple O นี่โลดเนาะอันนี้บ่ให้สลาใจ

ใจขนาดนั้นกับความหมายของเพิ่นเพิ่นก็ว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับแบบนี้แหละนี่แหละให้ระมัดระวังแล้วก็อีกอันนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่แหละที่ว่าเป็นข่าวออกมานี่การมาฝากเตือนกันโดยเฉพาะการคันสิเว้าแล้วกับพวกที่ว่าสูงอายุอาจจะมีเวลาหลายเด็กก็มักออกไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไม่อย่างซี่นะอันนี้ก็เพื่อเป็นน้อมนอบบ่แม่นแต่สปอร์ตผู้สูงนุมันไผก็ตามเนาะที่ว่าเฮ็ดกับเกี่ยวกับเฮ็ดไปเฮ็ดสวนแล้วก็ใส่ไปซื้อขี้ดินเนาะโดยเฉพาะกับพอตติ้งมิกบ่อันเลยที่ว่าน้องเพิ่นผสมดินที่ว่าเขาผสมมาน่ะเนาะอยู่ที่ว่าห่างห้านมันยังมีนะดังนั้นเพิ่นก็ให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันก็มีเนาะก็คืออันนี่แหละอันดื้อนี่เนาะอันเพิ่นก็ออกมาได้แบบว่าป่วยเกิดอาการป่วยถึงว่าต้องแบบว่าจนแบบวันอยู่ในโคม่าแบบบ่มีสติเลยอันฮอด10มื้อนอนอยู่ในห้องหมอเนาะหลังจากที่ว่าถูกเกี่ยวนั้นติดเสื้อแล้วก็เสื้อมาจากอันที่ซื้อมาจากอันที่ดินแหละเนาะที่ดินพอตติ้งมิกเนาะหรือว่าที่ว่าผสมอยู่ไอน้ําห้านต่างๆอันนี้ดังนั้นก็บ่ฮู้ว่าหลายคนน่ะสิเห็นหรือบ่อยู่น้ําถงหรือเอิ้นอยู่น้ําถงข้าเจ้าหันข้าเจ้าก็ให้ข้าเจ้าก็บอกอยู่เนาะว่าให้ใส่ถุงมือเวลาใส่บ่หรือว่าใส่ถุงมือหรือว่าใส่หน้ากากมันยังป้องกันเนาะเพราะว่ามันเฮาสูดหายใจเข้าไปนะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นอันตรายอันนี้ในการประตูนี้เราก็ติดเสื้อเนาะติดเสื้อนี่แหละจนว่าได้เข้าห้องหมอแล้วก็เฮ็ดนั่นบ่ได้ใส่มีหยังป้องกันมีหยังซิแต่ว่าก็เกิดอาการแบบนี้แหละดังนั้นเพิ่นก็เกือบเอาชีวิตบ่รอดเนาะหลังจากที่ว่ามันเป็นอยู่ในโคม่าฮอด10มื้อแล้วก็ได้มีการกินปวดระยะยาวตื่มอีกไม่หยังซิดังนั้นก็ทั้งเพิ่นก็บอกเอามาเตือนตื่มอีกย้ําตื่นอีกเนาะโดยเฉพาะกับผู้ที่มักเห็นหัวเห็ดสวนก็งมกับดินกับหยังนี่ก็ใส่ถุงมือป้องกันไว้เนาะเพราะว่ามันอาจเสื้ออาจจะนั่นโดยเฉพาะก็แปลว่าอีปุ่นเนาะแบบว่าเวลาที่ว่าเฮาอนากากกันใส่หน้ากากมันหยังกันไว้เพื่อว่าเฮาสิว่าสูดดมเอากินเข้ามาสังเกตบ่เวลาที่เฮาไปบ่อนที่ว่าห้านขายบ่อนที่ดินเนาะเฮาจะได้กินมันมาแต่ไกลเลยมันหยังซี่โดยเฉพาะก็ถ้าว่าอันบ่เข้าขายแล้วมันอยู่ในบ่อนบงอันในอาคารอยู่ในตึกมันหยังซี่เนาะมันก็จะอัพอยู่ในนั่นก็มันจะเฮาจะได้กินแฮงผู้แพ้ก็เกิดจะไปว่าอาการแพ้ได้แม่หยังซี่ดังนั้นเพิ่นใครมาเตือนก่อนเนาะเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีผู้ที่ว่าเกิดอาการเกี่ยวกับเรื่องนี่ขึ้นมาแล้วดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันเนาะเพราะว่าเรื่องสุขภาพดังกล่าวนี่แหละแล้วก็ติดแล้วนี้ค่ะพระเจ้าก็ข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าน้ําป่าไหลหลากที่ว่าแบบเดือนมาอย่างนักเนาะนํากระทันหันอยู่ที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตมีผู้เสียชีวิตหลายพอสมควรกันในระยะนี้ก็มีผู้สูญหายของชาวออสเตรเลียนี่ก็หลาย10คนเนาะแต่ว่าการล่าสุดมาฮอดอาทิตย์นี้ก็มีข่าวดีมาว่าได้พบผู้ที่ว่าสูญหายไปหั่นเนาะแบบว่าคือว่าเสียชีวิตไปก็ปรากฏว่ามีชีวิตอยู่อันนี้ก็หวังว่าคนอื่นๆน่าจะรอดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เส้นเดียวกันเนาะอันนี้เพิ่นก็ดังนั้นเพิ่นก็ให้มาฝากเตือนกันนี่ก็ส่งกําลังใจเนาะกับหลายๆประเทศก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปให้ได้สบอกลับไปเฮ็ดครัวต่อบ่แม่นหยังเพื่อที่จะเดินทางเนาะแบบว่าเพราะว่ามันกระทันหันเนาะสร้างก่อสร้างยังบ่ทวงทันต้องเอาใส่ครัวแบบต่อเนาะต่อปงซื่อซื่อแม่นหยังเพิ่นมาอันหัวให้ต่อยกระทันหันเนาะในระยะนี้เนาะการมีข่าวเนาะสําหรับเฮือนสตาร์หรือว่าเป็นมีมาซับอยู่ที่ออสเตรเลียนี่เฮือนคามันยังทั่วไปนะในระยะนี้นี่มีข่าวออกมาว่าราคาเฮือนตกสั้นประมาณคันสิว่าทั่วไปเนาะประมาณ 93% ของบ้านเฮือนในตัวเมืองต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาเงินตกลงมาเป็น5เดือนที่ต่อกันแล้วเนาะเพิ่นเว้าเนาะนี่ก็บางพลังงานการไปว่าอาจจะลดลง40,000เนาะออกจากไปว่าค่าเฮือนตะเลีย
เนาะในระยะฤดูหนาวเปาเนาะมันเปาอยู่ทางซัมซิดนีย์หันกาถือว่าตกลงแห้งกว่าหมู่เนาะถึง 1.4% เนาะแล้วก็ติดตามมาก็แม่นอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเฮา 1.1% แต่กับบริสเบนหันกัน 1% เนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ออกมาอันนี้ก็ถือว่าตลาดเนาะขายเตือนไม่อย่างต่างนี่เนาะในระยะ10ปีผ่านมานี่อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะว่าทางอย่างธนาคารกลางนี่อาจจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นในต่อหน้านี่ก็อาจจะได้เนาะอันนี้ก็ต้องฟังเบิ่งเพราะว่าอันนี้ข่าวออกมาเนาะข้าพเจ้ามาเสนอมาก็มีธนาคารกลางก็โจอัตราดอกเบี้ยอยู่เก่านี่ก็ได้2-3เทื่อแล้วเนาะนี่แต่ว่าต้องเบิ่งอีกเนาะว่าตลาดที่ว่าเงินที่ว่าตกต่ําในระยะนี้นี่มันก็มีผลบ่ต่อการที่ว่าเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้หรือบ่

างต่างประเทศรายงานจากนครหลวงกัตมันดูประเทศเนปาลในมื้อวันที่4กันยาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของประเทศเนปาลรวมไปถึงบรรดาทหารและตำรวจจำนวนหลายพากันห่วมกันช่วยเหลือบรรดากรรมกรอย่างน้อย2คนออกจากอุโมงค์ที่เสื่อมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ทางแม่น้ำตรีสุรีที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเนปาลได้อย่างปลอดภัยหลังจากติดอยู่ภายในนั้นนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็หุ่นแห้งแล้วก็ดินถล่มอย่างไว้ว่าเมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ประเมินกะว่ามีบรรดากรรมกรประมาณ900คนยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการหงไปฝ่าพลังน้ำ6แห่งตามแนวสายของแม่น้ำตรีสุรีหน่วยกู้ภัยได้ใส่เครื่องจักรนักเปิดสองทางและเจาะผ่านจุดกีดขวางเพื่อเข้าถึงบริเวณภายในอุโมงค์ซึ่งคาดว่ามีผู้ติดค้างตกค้างโดยปฏิบัติการสอบค้นหาและดำเนินต่ออย่างต่อไปมีการใส่เฮลิคอปเตอร์บินตรวจการสถานการณ์จากทางอากาศด้วยและมีการขอคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าจะเป็นจากเนปาลอินเดียและจีนแล้วก็ผ่านการสนทนาทางแอปพลิเคชันเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมื้อวันที่4กันยาว่ากลุ่มพันธมิตรเพื่อการวัฒนกรรมเกี่ยวแก่กับรถยนต์ในสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท General MotorsFord, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stan, Lantis และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆอีกอื่นๆแม้เสนอให้รัฐบาลวอชิงตันให้ดำเนินการอย่างว่องไวประธานของกลุ่มก็คือท่านจอห์นบอสเซลาได้บอกในจดหมายถึงสภาคอนกรีตว่าเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังทุ่มเทตลาดรถยนต์ที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกไอ้เรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐแต่เนื่องจากขนาดและความหีบด่วนของภัยคุกคามนี้พวกเจ้าขอเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายห้ามรถยนต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากจีนก่อนปิดสมัยประชุมในปีนี้และเหตุไหนเป็นกฎหมายของประเทศในเครือเดือนกรกฎาคณะกรรมการสภาการพาณิชย์ของวุฒิสภาได้อนุมัติหางกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขอโทษในการห้ามผู้ผลิตรถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดอเมริกาแต่ว่าหางกฎหมายนี้ยังคงประเสริฐกับอุปสรรคในการสุดท้ายการผ่านหางกฎหมายนี้จะส่งขอความที่ชัดเจนแจ้งแจ้งและได้รับการยอมรับจากทั้งสองภาคว่ากลยุทธ์ของจีนในการครองตลาดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะได้รับการโต้ตอบด้วยมาตรการด้านความมั่นคงแห่งชาติจากรัฐบาลอเมริกาในเดือนกันยากลุ่มพันธมิตรได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในทางกฎหมายถึงห้ามกระทรวงการค้าหรือว่าพาณิชย์ในการอนุญาตเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ผลิตรถยนต์จีนเช่น VBYD, Chery, SAIC, Motor และบริษัทอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการผลิตจำหน่ายหรือนำเข้ารถยนต์ที่เสื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมาอย่างสหรัฐเป็นข่าวจากนครหลวงเนปาลกัตมันดูในมือวันที่1กันยาว่าองค์การบริหารจัดการเกี่ยวแก่กับภัยพิบัติเนปาลได้รายงานว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เทอร์นี่ในพื้นที่ทางเหนือของประเทศเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนในมือวันที่26สิงหาเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,003 กรณีและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยถึง 1,473 คนขณะที่จำนวนผู้สูญเสีย
ายสาบสูญอยู่ที่อย่างน้อยถึง 4,462 คนและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วมีจำนวน 11,814 คนมีทั้งชาวเนปาลชาวต่างประเทศทางด้านสื่อของทางการจีนได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตในทิเบตอยู่ที่อย่างน้อย16คนและยังมีผู้หายสาบสูญอย่างน้อย546คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศทางนายกรัฐมนตรีบาลินชาผู้นำของประเทศเนปาลได้กล่าวว่าเหตุการณ์เทอร์นีแม้นสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพโลกร้อนและก็เสนอให้ทางประชาคมโลกให้เน้นหนักถึงวิกฤตเกี่ยวแก่กับภูมิอากาศในภูมิภาคอิมาลัยรายงานข่าวเกี่ยวแก่กับการเคลื่อนไหวของบริษัทสตาร์อัพทางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาจึงพ่วงให้ความสนใจในภาคอุตสาหกรรมเมืองแห่ของประเทศออสเตรเลียโดยหวังว่าจะดึงเข้าร่วมการแข่งขันการเห็ดเมืองแห่หายากอยู่ทั้งดวงจันทร์จึงอาจก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอันมหาศาลและเป็นการจูดอานวนการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับประเทศจีนในอวกาศบริษัทอินเทอร์ลูนซึ่งเป็นบริษัทสตาร์อัพด้านการขุดเจาะเกี่ยวแก่กับเทิงดวงจันทร์จากเมืองเซียโรได้เปิดเผยถึงเป้าหมายการค้นหาไอโซโทปฮีเลียมหรือว่าฮีเลียม3อยู่ทั้งพื้นผิวบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นก๊าซที่หาได้ยากอยู่ทั้งโลกเฮาแต่มีสะสมโดยรวมตัวอยู่กับพื้นดินอยู่ทั้งผิวดวงจันทร์ในปริมาณที่มหาศาลเนื่องจากว่าบ่มีสั่นบรรยากาศป้อยอดบังรังสีจากดวงอาทิตย์โดยประเมินว่าคิดว่าเห็นดวงจันทร์ดินดวงจันทร์ในระดับความลึกบ่เกิน3เมตรมันมีฮีเลียม3สะสมอยู่หลายประมาณ 1,000 ล้านกิโลกรัม Gary Light ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Interlune กล่าวว่าเกี่ยวกับราคาที่ประเมินไว้แล้วของแก๊สดังกล่าวในตลาดปัจจุบันมันสูงถึงกิโลกรัมละ20ล้านดอลลาร์สหรัฐมันส่งผลให้มูลค่ารวมของทรัพยากรสิทธินี้แลนขึ้นสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์นับว่าเป็นตัวเลขอันคุ้มค่าจูงใจในการลงทุนเดินทางไปขุดเจาะในอวกาศอย่างจริงจังฮีเลียม3ถือว่าเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์สำหรับที่จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอันสูงทั้งการนำไปใส่ในระบบเก็บความเย็นสำหรับศูนย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์การใส่เป็นเสื้อเพลิงสะอาดในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปล่อยและฟิวชันที่ปล่อยกัมมันตรังสีต่ำตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI และการกวดจับสารนิวเคลียร์และปลักลอบน้ำเขาอยู่ทั้งโลกเข้าพบกับได้พบเห็นก๊าซชนิดนี้ได้หน่อยหลายโดยมีปริมาณสัดส่วนเพียงแต่ 0.000137% ของฮีเลียมทั้งหมดเท่านั้นเมื่อเบิ่งลักๆแล้วสามารถสกัดก๊าซนี้ได้จากการสลายตัวของทริเทียมในอาวุธนิวเคลียร์ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องเก็บสำรองไว้เป็นส่วนใหญ่บริษัทอินเทอร์ลูนมีแผนเริ่มการภารกิจขุดเจาะทดลองอยู่ทั้งดวงจันทร์ไวที่สุดภายในปี2570โดยจะให้วัฒนกรรมอยู่ทั้งหน้าดวงจันทร์เพื่อปล่อยแก๊สก่อนใส่ใส่เทคโนโลยีกันแยกแก๊สด้วยความเย็นยัดระดับไครโอเจนิกต่ำกว่า150องศาเซลเซียสถึงทางบริษัทได้เสนอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเมืองแห่ของรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตกเนื่องจากออสเตรเลียมีความเสียวซ่านทางด้านเทคโนโลยีด้านเหมืองแห่อันสูงและกำลังพัฒนายานสำรวจรูเวอร์ร่วมกับองค์การนาซาเพื่อเก็บดินอยู่ทางดวงจันทร์อยู่แล้วอดีตผู้เสียวซ่านบางส่วนจะเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดการกระทำเหมืองมิเลียม3อยู่ทางดวงจันทร์แม้นเป็นการเพ้อฝันแต่ปัจจุบันอินเทอร์ลูนสามารถระดมทุนสร้างทุนได้แล้วกว่า23ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงสัญญาว่าจ้างจากองค์การนาซาและประสบความสำเร็จในการทดลองสกัดฮีเลียม3ความบริสุทธิ์สูงถึง 99% ในห้องปฏิบัติการอยู่ทั้งโลกพร้อมกันนี้การเคลื่อนไหวของสหรัฐได้สร้างความวิตกกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากประเทศจีนกำลังทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาเครื่องยิงอวกาศพลังแม่เหล็กเพื่อขนส่งฮีเลียม3กลับสู่โลกเช่นกันอีกอย่างหนึ่งจีนก็ยังบ่ได้ลงนามในข้อตกลง Artemis Accord ซึ่งเน้นถึงการใส่อวกาศอย่างสันติภาพอย่างไรก็ตามทางบริการบริหารของ Interloon ได้เน้นถึงการแข่งขันดังกล่าวจะบ่นำไปสู่ความขัดแย้งอยู่ในอวกาศเนื่องจากดวงจันทร์หรือดวงเดือนมีพื้นที่อีกกว้างใหญ่หลายพอและทุกฝ่ายยังคงผสมประสานผ่านองค์การสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน

0: เป็นข่าวจากนครหลวงฮาวานาประเทศคิวบาในเมื่อวันที่4กันยาว่าองค์การทะเบียนแห่งชาติของคิวบาหรือกาเซตาได้เผยแพร่กฎระเบียบใหม่ซึ่งมีความยาว34หน้าซึ่งอย่างน้อยในทางทฤษฎีจะเฮ็ดให้ตลาดแรงงานและอสังหาริมทรัพย์ของคิวบาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับนักลงทุนในแต่ประเทศและต่างประเทศชาวคิวบามีความระมัดระวังเนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ทวีความหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆปัญหาไฟฟ้าหมดเรื่อยๆแต่รัฐบาลที่บบเตรียมใส่ซึ่งคัดค้านการปฏิรูปตลาดจนกระทั่งเมื่อบดลมานี้ท่านออสการ์เปเรสรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศคิวบายอมรับว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สภาพแวดล้อมก็แม่นบ่เอื้ออำนวยต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกฎระเบียบข้างต้นจะช่วยกำหนดทิศทางใหม่เล่ากาวาจันรัฐบาลคิวบาพุ่มเพิ่มความเป็นไปได้ลดความสลับซับซ้อนของขบวนการลดขอบเวลาและขั้นตอนอันยุ่งยากและเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในคิวบาและเฮ็ดให้บริษัทของพวกเจ้ามีประสิทธิภาพหลายขึ้นกฎระเบียบใหม่ล่าสุดยกเลิกข้อกำหนดอันยุ่งยากซึ่งเคยบังคับให้บริษัทเอกชนต้องเฮ็ดสัญญาจ้างพนักงานผ่านหน่วยเวียกงานจัดหาเวียกงานของรัฐแต่ตอนนี้ธุรกิจต่างๆสามารถจัดการการจ้างเวียกนาเวียกและการเลิกจ้างได้โดยบ่ต้องผ่านหน่วยเวียกงานของรัฐส่วนกิจการห่วมค่าห่วมการค่าและนักลงทุนภายในประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศแต่ต้องแจ้งให้ทางการคิวบาทราบเท่านั้นแต่เดิมจะต้องอนุญาตจากรัฐบาลฮาวานาเพื่อเปิดบัญชีในธนาคารต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นคิวบาจะอนุญาตให้ธุรกิจเอกชนดำเนินกิจการบริษัทท่องเที่ยวและอนุญาตให้ประกอบอาชีพอิสระเอ็ดเวียกเป็นผู้นำในการนำเที่ยวนับว่าเป็นการผ่อนผันทั้งยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เคยถูกครอบงำโดยรัฐบาลคิวบาหัวหน้าฝ่ายพลเมืองศาสตร์ท่านบิยอนจาวิสจากของการสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานพื้นที่จากต่างประเทศหรือที่เอิ้นว่า Net Overseas Migration หรือ NOM เป็นมาตรฐานการวัดอย่างเป็นทางการว่าการโยกย้ายถิ่นฐานมีส่วนเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลเมืองของออสเตรเลียอย่างใดด้วยใส่กฎ12เดือนใน16เดือนแต่หมายความว่าผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวเช่นนักเรียนต่างชาติผู้ถือวีซ่าเฮ็ดเวียกและท่องเที่ยวและแรงงานหรือ TALM ก็จะนับถูกนับร่วมด้วยหากพวกเขาเจ้าใช้เวลาอยู่ในออสเตรเลีย12เดือนจาก16เดือนที่ผ่านมาการโยกย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศบ่แม่นสุดข้อมูลเดียวที่วัดแท้การเคลื่อนย้ายเข้าและออกประเทศออสเตรเลียและผู้เชี่ยวชาญก็ได้เตือนว่าให้ใส่ตัวเลขเหล่านี้แทนกันได้ตามข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศจากต่างประเทศหรือว่า Overseas Arrival and Departure Data หรือ OAD ซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางผ่านสายแดนก็ถูกนำเอามาอ้างอิงอย่างบ่ถูกต้องว่าเป็นมาตรฐานการวัดจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศออสเตรเลียเช่นกันในปัจจุบันนี้หากทานใส่ข้อมูลนั่นเป็นตัวแทนมันจะเห็นให้จำนวนผู้อพยพสูงเกินไปประมาณ 60% หรือประมาณ 180,000 คนอดีตห้องเลขาธิการกระทรวงกวดคนเข้าเมืองอับดุลริชรีกล่าวว่าทุกข้อมูลต่างๆที่ผลิตโดย ABS หรือของการสถิติแห่งชาติออสเตรเลียมักถูกนักการเมืองและองค์กรสื่อนำไปใส่ในทางที่ผิดองค์กรหลายแห่งใส่ข้อมูลการเคลื่อนย้ายทาวอนหรือว่าการโยกย้ายทาวอนและระยะยาวสุทธิมาอ้างว่า การอพยพของออสเตรเลียพ่วมเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวซึ่งเป็นความจริงศาสตราจารย์จอห์นแกมลินผู้อำนวยการทางศูนย์กลางการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าตัวเลขการโยกย้ายถิ่นฐานอาจเห็นให้เขาใช้พิษใดหากนำเสนอโดยปราศจากข้อมูลหรือบริบทรวมไปถึงการขาดการจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานสุทธิในอนาคต
1: มีข่าวของบริษัทโตโยต้าเนาะทุ่มเงิน 9.3 พันล้านที่เรียกว่าผลักดันให้เวียดนามหันเป็นประเทศอัพพลิตรถ EV Hybrid เนาะรถกันเสียว่ารถไฟฟ้าแล้วเนาะ EV นั่นก็มีการไปย่อลึกเนาะกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้าเวียดนามที่ว่าเตรียมที่ว่าสิทุ่มเทเม็ดเงินกว่า 9.3 พันล้านอันนี้เพิ่นตีราคาพันล้านบาทอันนี้ซึ่งขยายการผลิตรถยนต์ไฮบริดและก็รถไฟฟ้าการขยับขยายตัวข้างใหญ่ซึ่งว่าส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภูมิภาคต่อไปเนาะอันนี้ก็ทางโลกธุรกิจท่านก็บ่เคยล้อท่าไผเนาะบ่เคยล้อท่าไผซึ่งประเทศใดที่ตัวหรือว่าเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้ห้องรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตนี่ก็ถึงว่าที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาทก้าวใหม่ของประเทศเวียดนามเนาะที่จะรับผลิตรถEV Hybrid เนาะรถไฟฟ้าไฮบริดนี่ต่อไปเนาะแล้วก็อีกข่าวนึงสําหรับประเทศจีนที่ว่าได้มีการประกาศสั่งเฮียกรถไฟฟ้ากว่า 4.3 ล้านคันถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนาะซึ่งสาเหตุมาจากมือจับประตูแบบเสื่องเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดบ่ให้เห็นแบบคือเฮาปอนไขประตูรถหั่นเพิ่นสิเฮ็ดแบบเสื่องซึ่งมันอาจจะเฮ็ดให้ยากเนาะในก่อนในตอนเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะเวลาฉุกเฉินแล้วมันก็เฮ็ดให้มีความยุ่งยากเห็นดังนั้นกับบริษัทที่เฮียกคืนนี่ก็มีหลายยี่ห้อเนาะรถบ่ว่าจะเป็น Tesla บ่ Xiaomi Xpeng Geely Labmeter แล้วก็หลายๆอีกอื่นๆอีกเนาะสําหรับรถยี่ห้อ Tesla นี่ก็Tesla เนาะ Tesla เนาะ Tesla นี่ก็ถือว่าเฮียกคืนหลายสุดกว่าหมู่คือ 2.98 ล้านคันสําหรับการนี้ก็มีการออกมาแก้เนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าสิอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA บ่หรือว่าเพิ่มจุดปลดล็อกงานสุกเสริญของประตูดังกล่าวเนาะว่านอกจากนี้นอกจากนี้อีกจีนก็ยังเตรียมเนาะใส่มือจับประตูแบบเสื่องบางประเภทเนาะซึ่งตั้งแต่ปี2027นี่เป็นต้นไปอันนี้เพิ่นก็ออกแบบเนาะเพราะว่ามันล่าสุดท่านเพิ่นว่ามีการเปลี่ยนแบบนอกคนหลายก็สิว่าให้มันแบบสะดุดตาแม่นอย่างซี่นะเรื่องรถเรื่องราแม่นอย่างซี่เนาะออกมาอันนี้ก็ถือว่าอันนึงกับข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องแม่นอย่างสภาพของเมืองออตตาวาเนาะก็ประเทศรัสเซียก็มีการเดินหน้าเปลี่ยนแผนซื้อถนนทรัมป์เนาะหลังจากที่ว่าความสัมพันธ์กับสหรัฐน่ะเกิดความตึงเครียดขึ้นโดยที่ว่าสิใส่ซื้อใหม่ว่าที่เฮ็ดให้คันสิว่าก็เฮ็ดให้ประธานทรัมป์นี่ก็โอ้คือสิยังห้ายังใหญ่เนาะคือมีตั้งแต่แบบว่าโอบามาเอเวนิวเนาะไปจนถึงทาโกเอเวนิวซึ่ง CNN รายงานเนาะในมื้อวันที่27สิงหาผ่านมาว่าสภาเมืองออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเนาะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มมีการขบวนพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนทรัมป์หรือว่าทรัมป์เอเวนิวในย่านอันเซ็นทรัลพาร์คไอ้ไส้ซื้อซึ่งไส้ซื้อนี่มาประมาณ25ปีแล้วแต่โดยถนนหรือว่าสถานที่หลายแห่งเนาะในแถวนั้นท่านก็ถูกตั้งชื่ออ้างอิงว่ามันมีอันจากนักเมืองออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเนาะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มมีการขบวนพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนทรัมป์หรือว่าทรัมป์เอเวนิวในย่านเซ็นทรัลพาร์ค ไอ้ไส้ซื้อซึ่งไส้ซื้อนี่มาประมาณ25ปีละแต่โดยถนนหรือว่าสถานที่หลายแห่งเนาะในแถวนั้นท่านก็คือตั้งซื้ออ้างอิงว่ามัน

ระวังการฆ่าระวังสหรัฐและแคนาดาซึ่งทวีความหุนแห้งขึ้นการเริ่มถึงการแบบว่าที่พันธมิตรโดนัลด์ทรัมป์เนาะได้แบบเว้าเหยาะเย้ยแคนาดาหลายเทื่อเนาะเฮ็ดให้ต่อแคนาดานี่รู้สึกบ่พอใจแล้วก็เบิ่งว่าซื้อของทรัมป์นี่เป็นความบ่ดีเนาะความน่าอับอายซึ่งก็เลยมีกระแสต่อต้านหั่นแหละก็เลยแบบว่าให้ถอดถอนซื้ออันนี้ต่อไปเนาะกันดังนั้นก็เพิ่นก็ออกมาอันนี้เพิ่นก็ในนอกจากนี้ก็กรณีที่พันธมิตรทรัมป์ลงคําสั่งเนาะหรือว่าออกคําสั่งให้ฝ่ายบริหารได้มีให้รัฐบาลสหรัฐหั่นให้ไปห้องอันเลขเนาะแปลว่าเลของตาริโอหรือว่าเป็นอันหนองน้ําเนาะองตาริโอหันให้เปลี่ยนมาห้องเป็นเลขอเมริกาเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเปลี่ยนแบบอาวเม็กซิโกเนาะที่ว่าห้องมาแต่หลายฟ้าหลายปีแล้วให้มาเป็นอาวอเมริกาดังนั้นก็เลยมีการโต้เถียงกันมาเนาะอันนี้ก็ทั้งสภาเมืองโอตาวานี่ก็เลยเห็นดีว่าให้ถอดถอนซื้อสนนทรัมป์นี่ออกเนาะแล้วก็อาจจะเอาซื้อตัวอื่นนั้นยังไหวอยู่ไม่อย่างซีนอกกันเลยอันนี้เอ็ดให้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถนนทรัมป์ที่เคยใส่นั้นที่อาจจะถูกเลือกมาซื้อทาโก้เอเวนิวแทนเนาะหรือว่าเพราะว่าทาโก้นี่เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษที่มันห้องว่าทรัมป์โอนเวย์ชิคเก้นแอลเนาะอันนี้ค่ะมีความหมายแบบว่าคือว่าแบบว่าท่านทรัมป์นี่มักจะถูกถอยทุกเทือเนาะทุกเทือไม่อย่างสิเนาะก็เลยอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเป็นต่างไม่อย่างการสงครามการเมืองเนาะทางด้านนี้หรือบ่เพราะว่าสิเป็นทะเลบ่หรือว่าไม่อย่างต่างๆที่ว่าท่านทรัมป์เพิ่นไปเสนอให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นของอเมริกาไม่อย่างสิเนาะอันนี้ก็เลยอันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะแก้มือคืนเนาะอันนี้ก็ได้ทั้งอันอเมริกานี่ก็ได้เนาะอันนี้แล้วก็มาข่าวเนาะสําหรับข่าวกีฬานี่ท่านผู้ฟังที่มักแข่งขันเทนนิสนี่ก็คงจะได้ติดสมกันแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่เป็นต้นมาเนาะการแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีก็คืออัน US Open ก็ได้เริ่มมาแล้วเนาะค่ะให้กําลังใจเนาะให้ทีมนักกีฬาของท่านที่ซึนซอบเนาะก็ติดตามกันได้เนาะมีกันแล้วก็นอกจากนี้ก็นักกีฬาอย่างฟุตบอลของอเมริกาเนาะฟุตบอลอเมริกันทีมเซนต์แฟรานซิสโก49ers ก็ได้เดินทางมาฮอดเมลเบิร์นแล้วเนาะเป็นเทือดําอิดก็ว่าได้เนาะมาฮอดมือวันแรงวันพหัสในการที่ถือว่าเป็นการแข่งขันNFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลนี่ครั้งทําอิฐในดินแดนหรือว่าพื้นดินของประเทศออสเตรเลียนี่เนาะสําหรับฐานมักกีฬาประเภทนี้ก็สามารถไปติดตามชมกันได้เนาะก็สําหรับการแข่งขันเนาะกีฬาประเภทนี้กันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็เนาะนักกีฬาทีมสร้างชื่อเสียงให้แก่ทีมชาติอาร์เจนตินามาเป็นเวลาดนนานค่ะคือลิโอเนลเมสซี่เนาะอาทิตย์นี้มันก็ได้ออกมาประกาศว่าแปลว่าอันแผนอันเกือบบุดแล้วเนาะแปลว่าก็คือแบบว่าบ่เตะให้อันทีมสากลเอาทีมนานาชาติกันอีกแล้วเนาะก็ถือว่าปิดตํานานของผู้เกี่ยวน้องซึ่งแปลว่าลงสนาม207ครั้งด้วยกันเนาะแล้วก็เตะโกนได้125โกนเนาะ1ในเวิลด์คัพเนาะ2ก็แม่นกับป้าอเมริกันนําเนาะแล้วก็เป็นฟินาลิสซิมาคราวนําอีกอันนี้ก็เป็นแซมเนาะแซมทั้งอันนี้ก็เกี่ยวเมสซี่เนี่ยอายุ39ปีเนาะแต่ว่าก็ยังสิเล่นยังเตะให้สโมสรของเกี่ยวอยู่เนาะที่เล่นในปัจจุบันนี่ก็แม่นทีมของอินเตอร์มามี่เนาะซึ่งยังอยู่ในสัญญากันจนฮอดปี2028อันนี้ก็ยังสิเห็นเกี่ยวเตะให้ทีมอันนี้แต่ว่าสําหรับเตะให้ทีมชาติบ่รู้ว่าอย่างนี้ก็แปลว่าถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนาะกับแผนอันเกิดไปแล้วอันนี้ก็ได้สําหรับผู้เกี่ยวเนาะนี่ก็กีฬาอันนี้แล้วก็คือว่าอะไรเนาะกีฬาก็จ
จนจอนค่ะ

0: มาแล้วเนาะสำหรับกีฬาฟุตตี้ก็สำหรับทานได้เป็นทีมใดก็อาเซียทีมใดก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าใกล้สีอันเข้าถึงอันไฟโนแล้วเนาะสิงสนะเลิศกันแล้วอันนี้ก็ได้ก็จะลืมติดตามกันเนาะก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะถึงชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะกะวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นสิได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในบุญฮอข้าวสลากเนาะซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่23เนาะวันที่20เนาะของเดือนเดือนกันยานี่เนาะก็สําหรับท่านที่เป็นพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะไปทําบุญตักบาตรอันให้อุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องกันได
1: ้สารคดีประวัติศาสตร์ลาวสมัยเป็นอาณาจักรน้องแสนั่นก็คือภายใต้ราชการของกษัตริย์คุณบรมมหาราชประมาณปีค.ศ.709เป็นต้นไปต้นศาสตร์ชาวลาวอยู่ทางธรรมหากินเลี้ยงชีพอย่างมีอิสระปราศจากอาศึกศัตรูมาหาวีหบกวนบ้านเมืองได้ถูกจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกขยับขยายให้กว้างขวางออกตื่มในเวลาต่อมาเป็นพระองค์ทรงได้ทรงโอรสทั้ง7ของพระองค์ออกไปครองราชอยู่หัวเมืองต่างๆอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ของอาณาจักรหนองแสอันประกอบด้วยเมืองซัวเมือง12ปนาลือเมืองปะกันหรือว่าตังเกียหรือหัวพันทั้ง5ทั้ง6เมืองโยนกหรือว่าลาดนาเมืองอยุธยาเมืองม่อนหรือว่าหงสาและเมืองพ่วนเชียงขวางได้ขยับขยายเขตแดนของอาณาจักรหนองแสออกอย่างกว้างขวางที่สุดในยุคนั้นส่วนขุนล่อองค์ที่ได้ถูกส่งลงมาครองราชเมืองซั่วซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งได้ครองอาณาจักรลานซ่างต่อจากขุนซั่วสืบทอดกันมาหลายสัวราชวงศ์แต่หลายหลายห้อยปีต่อมาก็ได้กลับกลายเป็นนครหลวงพะบางปัจจุบันกษัตริย์ขุนล่อเป็นกษัตริย์ลาวองค์ธรรมิตรที่ได้สถาปนาอาณาจักรลาวลานสร้างขึ้นและได้สืบทอดกันมาหลายสัวราชวงศ์เมื่อพอตกถึงสมัยพระเจ้าฟางฮุมมหาราชพระองค์ก็ทรงได้ขยับขยายเขตแดนลานสร้างให้กว้างใหญ่ไพศาลตื่มมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970ต่อชิฟแลนด์ไฮเวย์คุ้มแกรนด์เบิร์นตั้งวัดลาวธรรมนิเวศโพสต์แจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญห่อข้าวประดับดินตั้งวัดลาวธรรมนิเวศได้จัดขึ้นให้ในมื้อวันที่13 เซปเทมเบอร์2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไป